0: ุงามบงอันนี้สนุกองพยายามใจว่าข้าคำนั้นพระข้าสักแต่เมื่อเดือนกันเลยที่มีตัวมาแพร่ได้ไหมไรเท่าดูข้าคิดสักหนึ่งสิโอ้ว่าข้าจะทำดีที่สุดตัวไม่ดีที่สุดอันนี้ก็มันจะมาได้สิสักครั้งก็ได้สิสักครั้งก็ได้สิงามบองไอ้สนุกองพยายามใจว่าข้าคำอะไรพระข้าสักแต่เราไม่ถูกขัดเลยตัวมากแค่ไหนไร
1: Shukwa